ถึงเหนื่อยยังจี้จี้อ่ะนี่เจ้าจังหวะรอบนี้ก็ดาวบ่าวสิปนี้ก็ยังเว้นแต่ตุ้งยกมันติดเออเรื่องตั้งหากินสาวะ